0: ราเสียได้ครับ
1: ครับจ้าพอสิครับสิจ้าOne is 128 of Infront Street, and the other one 1940 Coleman Street.